0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากนกัลกิมักงูรานามิรวัลโล
1: โย่บุกมักเรียลเทนโตโยกาโฮสติ้งคอมมูนิตี้อัปเดตเดปาลกุญญางาลิลนุมาเมริงงูนาเรียลเทนโตยัตโตได้เอานะกะจามามิรมาลาวอลัลตัวลักกรัมนุมาลังกาโลนาวอลังแพลนส์มุนีนุมาจ้าลควอสตินิงโกวอลัลังเรียลเทนโตนะมุนุกุปุยมายนิงแอคทิวิตี้สปุยตัวนันนุมาลังเชนส์จาวงันนาราวจางัตตาฟรีบุกมักโกเป็นมักนุมาตัวรับมาริจิ family กับ friends Wednesday 15th July day คุณตัว event จ้า 11 a.m. to 1 p.m. งูนักโอปุสตองร์กับอะไรเนี่ย
2: ด้วยนุมาขังงามมาอยู่ listening ยองเรดี้ยองลิมรงด้วยลิมรงโปรแกรมดิปุลิซียองวาลังอะไรยาคุบลัมบลาค่ะมิลเลนเบย์มิลเลนเบย์อาร์เซนต์ต่างระดับกับจามมากับอะไรเนี่ย

0: อยู่ไงเมียก็เอ็นรู้กันวิกาการตรามาดังวูฟงะกาดังว่ารู้ปังอะไรรักกรรมดาววินสตินดูตอนนั้นก็ยุติเอาเราโยลงงอดาวกาโปรแกรมตอนนั้นก็
1: โยดาร์มันเนี่ยมีวัดเนี่ยยักษ์เมริยามะดาร์มันเอาริดเนี่ยงูฟงะเนี่ยมันบิ๊กกับเอาริดมาลานิร์คาลาบอสตากีบิ๊กพุสต์มาลาเนี่ยมาลานิบางวันเวกชีบริสุเนี่ยงูละนะบูดเวกฟิลิ่งมาร์คจะสปอร์ตวันนะครับเป็นบุ้งแกนวันนะอัตวัดมาแม่นว่างงั้นอ่ะเป็นยังมาเล็กที่บริษัทเองแต่การมาเล็กที่บริษัทแบบไลฟ์สไตล์อะไรมึงไม่รู้งั้นเนี่ยตัวนั้นมันเดียบแต่การมาได้สายพูดมาหลังวันนั้นมาแล้วเนี่ยตัวเองมาดูว่าเออเป็นยังเล็กที่บริวันนั้นเป็นยังคนวิทย์นิสกูกันเอกโก้อันจริงเหรอ
0: เออก็จริงนักคนยุติเอเยอร์2024เออนานมากโปรแกรมบริษัทก็

มาก็งอตารกจับตะวันงอรงยาเรดิงฟูตติงรอกา45เลยที่สยดุกมางลาบุรปุยเมรินาวังกันเมริวาลยูไงจะมาร์จีบุรปุยเมริวาลยูลงบุญนะนั่นบาลจีสวะบาลงไงรีปัลนิลตุนยากาพิจนาวังอ่ะใครกุ้งไก่รังอะไรนะงูลีดุกดุกจ้านี่งาระเนี่ยยูโรดุกมาแม่นะจุนามังไงจีสุนยาอุยอยู่นานนั่งงจุนามากุ้งจารยุนจ้าก้ามุลกันงายะก้าบิจันงายวังจ้าดุกดุกงาระดูอะไรนงมาดุกตัวนายนะจุนามาดูนุปนายนะงายมุนีดารามุนจ้าดุกตัวนะลิงกูรีรีอยู่จ้างายงูริงจ้ากันนะวิญญาณวาลายนะพลังงานงูริงงูจ้าจีสบิลยุนกาวังงายาดาลยุนดารกตุจุยนาวาลาบิจนะวัยยักลักลางกุลกุอายังงี้มาร์จียานาดูนุปะมุนีมาลาบุกงาลยุนรามเรลีบุนบุลเรมารินุนังไงยูรูดัลคาร์มิริยงจ้าอยู่ลงอยู่น้ำมันน้ำมันอยู่คนละงูนี่เลยนะก็งูนี่ไงยูรูไม่มาคลักคาร์มันจะนุนนะอะไรนี่จะยูรูวิกามาหมุนดูนะปัตตาระกุนโอ้ถ้าบุกกังจ้าพี่อาการบิดจังงูนี่มาสิสโตโรมีระระน่าติเลยมาเรียบุกมักทรีอยู่ลงจ้าว่าละมันก็ทรีนุ่งมูนินจาลิงกนาตัวลีทุกมาแล้วนะยูรงไงจ้ามูนีดารามุจ้ามีตินาวระกุ้งมรีนะบาลาลักรังละจ้าบาลากายุนมรังละวระท้าวยังริตีเยักรังไงมารังละจีสุนยูดารุกมูนีไงวังนะยักรังลักรังละโอบาลาไงจีสุนจ้ายักรนามาร์กินะพี่อาพูนจ้าจูน่ามาเองงี้มาเลยจ้ายูร์งก็โคลกเมริลลินจ้าว่างอะไรเลยแล้วง่ายยูคนนั้นนี่เนี่ยจะจีสงูนี่ลินะบ้ามันนะง่ายบิ่งอะไรนะง่ายบอลกงอะไรจ้าตัวอะไรจ้ามาร์กินะยูร์งยูร์งจ้าง่ายบอลกงโลกง่ายบอลกงโลวิธีอะไรจ้าง่ายจูน่ามาเองดูอะไรดาวมุนีมาคงลักการังไงก่อนนะมาตุจีสวาลังไงบ้าเลยเนี่ย

0: ด้วยยังไงว่าโลน่าในกลุ่มนะไอเอ็มวันนี้ตัววัลโลนักอะไรบุ๋มไม่ยัน
1: เรื่องดูกันไงจะวัดตัววัลโล My name is Nikita and you're listening to Yongle Radio